ามาตายไปใช้ใจน้อยตายไม่หนีไปไม่ยังไม่แพ้แต่ยิ่งเจอไปในชีวิตเราใคร